0: ครับโทรศัพท์ครับ
1: ครับใครเรียกมาจากพวก
0: จากนะครับพวกฟังครับโอ้ยเนี่ยคือแกไฟเรนเจอร์นี่อะไรสตูดิโอจากพวกจากพวกโอ้ยพี่เจอจากตัวชุดยังมาจากอาชคือเรนเจอร์
2: ตรงนี้ที่พูดตรงนั้นเลย